0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทั่วไทยที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวประจำวันจากสถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ข่าวไต้หวันวันนี้มีดิฉันเจนนรีตันตาราเป็นผู้รายงานค่ะมีรายละเอียดของข่าวที่น่าสนใจดังนี้ประธานาธิบดีไต้หวันต้อนรับกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเยอรมนีไต้หวันหวังขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และด้านกลาโหมเมื่อวันที่26พฤษภาคมประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำสาธารณรัฐจีนได้ให้การต้อนรับนายทิวสเตนเฟนซึ่งนำคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเยอรมนีไต้หวันเดินทางเยือนไต้หวันผู้นำไต้หวันกล่าวแสดงความยินดีต่อการเยือนไต้หวันครั้งแรกของกลุ่มมิตรภาพไต้หวันแห่งรัฐสภาเยอรมนีชุดที่21ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลายพรรคการเมืองพร้อมระบุว่าการเยือนครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับเยอรมนีประธานาธิบดีไต้หวันระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไต้หวันกับเยอรมนีนอกจากจะกระชับความสัมพันธ์ด้านค่านิยมประชาธิปไตยแล้วยังได้ขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้าและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนของ TSMC ที่ไปตั้งโรงงานในเมืองเดรสเดนถือเป็นหมุดหมายสำคัญด้านความร่วมมือทางอุตสาหกรรมระหว่างไต้หวันกับเยอรมนีท่านหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยังคงกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานของประเทศประชาธิปไตยในระดับโลกต่อไปรัฐบาลกับฝ่ายค้านต่างเสนอร่างกฎหมายภาวะสมองเสื่อมนายกไต้หวันเผยเดินหน้าเสริมระบบป้องกันและเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ไต้หวันได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วปัญหาภาวะสมองเสื่อมได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นโดยทั้งพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านต่างเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยภาวะสมองเสื่อมนายกรัฐมนตรีจัวหยงไทได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันที่26พฤษภาคมได้กล่าวว่ารัฐบาลจะยังคงดำเนินมาตรการรอบด้านอย่างเป็นมืออาชีพเพื่อรับมือกับแนวโน้มผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้นในทุกช่วงวัยทั้งด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมของสังคมและการแพทย์อย่างไรก็ตามนายจัวหยงไทมองว่าควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการออกกฎหมายสำหรับอาการหรือโรคเฉพาะทางเพียงประเด็นเดียวจะสอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือไม่ไต้หวันขาดดุลการค้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสหรัฐยังครองตลาดนำเข้าและส่งออกใหญ่ที่สุดของไต้หวันกระทรวงเกษตรไต้หวันเปิดเผยสถิติในปี2025มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของไต้หวันอยู่ที่ 4,450 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง470ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น 9.6% เมื่อเทียบกับปี2024โดยสินค้าส่งออกที่ลดลงมากที่สุดคือปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาขณะที่การนำเข้าสินค้าเกษตรมีมูลค่าอยู่ที่ 18,710 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น530ล้านเหรียญสหรัฐจากปี2024โดยสินค้าที่นำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือปศุสัตว์มีชีวิตสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ส่งผลให้ดุลการค้าสินค้าเกษตรขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 14,260 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับปี2024ในไตรมาสแรกของปี2026มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไต้หวันอยู่ที่ 1,010 ล้านเหรียญสหรัฐลดลง30ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2025โดยสินค้าส่งออกที่ลดลงมากที่สุดยังคงเป็นปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาส่วนมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 4,480 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น130ล้านเหรียญสหรัฐหรือเพิ่มขึ้น 2.9% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี2025โดยสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดยังคงเป็นปศุสัตว์มีชีวิตสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์ส่งผลให้ดุลการค้าสินค้าเกษตรขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 3,460 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น150ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2025กระทรวงเกษตรไต้หวันระบุว่าในไตรมาสแรกของปี2026สหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ที่สุดของไต้หวัน มีมูลค่า170ล้านเหรียญสหรัฐรองลงมาคือญี่ปุ่น144ล้านเหรียญสหรัฐและจีนแผ่นดินใหญ่135ล้านเหรียญสหรัฐส่วนการนำเข้าสินค้าเกษตรในไตรมาสแรกสหรัฐยังคงเป็นแหล่งนำเข้าอันดับหนึ่งด้วยมูลค่า 1,130 ล้านเหรียญสหรัฐรองลงมาคือจีนแผ่นดินใหญ่318ล้านเหรียญสหรัฐและญี่ปุ่น289ล้านเหรียญสหรัฐเกาฉงปรับลดเวลารอไฟแดงช่วงฤดูร้อนรับมืออากาศร้อนจัดกองการขนส่งนครเกาฉงแถลงว่าในช่วงฤดูร้อนนครเกาฉงมักเผชิญกับปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองอย่างรุนแรงส่งผลให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์และคนเดินเท้าที่ต้องรอสัญญาณไฟจราจรมีแนวโน้มต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นเวลานานทางนครเกาฉงจึงผลักดันระบบไฟจราจรฤดูร้อนโดยใช้ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแบบไดนามิกเพื่อปรับลดระยะเวลารอไฟแดงในช่วงเวลาที่กำหนดอย่างยืดหยุ่นช่วยลดเวลาการรอสัญญาณไฟแดงท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดของประชาชนกองการขนส่งระบุว่าในครั้งนี้ได้ใช้เครื่องตรวจจับปริมาณการจราจรและการวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะด้วยข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อคัดเลือกถนนสายหลักที่มีรอบสัญญาณไฟจราจรเกิน200วินาทีและมีระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบเชื่อมโยงมาดำเนินการปรับปรุงเป็นลำดับแรกโดยมีแผนจะดำเนินการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมในช่วงการดำเนินโครงการศูนย์ควบคุมการจราจรของเมืองจะเฝ้าติดตามสภาพการจราจรตลอดทั้งวันและปรับเปลี่ยนการควบคุมตามปริมาณการจราจรแบบเรียลไทม์ทั้งนี้กองการขนส่งเน้นย้ำว่าระบบนี้ให้ความสำคัญทั้งการคมนาคมที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและในอนาคตจะมีการนำข้อมูลสภาพอากาศและแบบจำลองการคาดการณ์ด้วย AI เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาแผนควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่แม่นยำและทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้นไต้หวันเตรียมปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสนามบินในเดือนกันยายนเป็น750เหรียญไต้หวันกระทรวงคมนาคมไต้หวันประกาศเมื่อวันที่25พฤษภาคมระบุว่าจะปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสนามบินจากปัจจุบัน500เหรียญไต้หวันเป็น 1,000 เหรียญไต้หวันโดยจะดำเนินการเป็น2ระยะโดยในระยะแรกจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนปีนี้ถึงวันที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2571จะปรับขึ้นเป็น750เหรียญไต้หวันและระยะที่2ตั้งแต่วันที่1กันยายนปีพุทธศักราช2571เป็นต้นไปจะปรับขึ้นเป็น 1,000 เหรียญไต้หวันทั้งนี้การปรับดังกล่าวอ้างอิงตามร่างแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยค่าธรรมเนียมการให้บริการสนามบินสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศกระทรวงคมนาคมไต้หวันระบุว่าผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสนามบินคนละ500เหรียญไต้หวันซึ่งไม่ได้มีการปรับขึ้นมานานกว่า10ปีแล้วและเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านยังถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอีกทั้งเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานในไต้หวันรวมถึงโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่3และรันเวย์ที่3ของท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนจึงมีความจำเป็นต้องปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามระเบียบปัจจุบันค่าธรรมเนียมการให้บริการสนามบินที่เก็บในอัตรา500เหรียญไต้หวันจะถูกแบ่งให้กองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว 50% และบริษัทท่าอากาศยาน 50% ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมไต้หวันได้ประกาศเตรียมบังคับใช้ร่างแก้ไขมาตรา7และมาตรา13ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการพัฒนาเขตท่าอากาศยานนานาชาติโดยระบุว่าภายหลังการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเป็น750เหรียญไต้หวันจะจัดสรรให้กองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว300เหรียญไต้หวันส่วนที่เหลือจะเป็นของบริษัทท่าอากาศยานขณะที่เมื่อปรับขึ้นเป็น 1,000 เหรียญไต้หวันจะจัดสรรให้กองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว350เหรียญไต้หวันและส่วนที่เหลือจะตกเป็นของบริษัทท่าอากาศยานจบการรายงานข่าวสวัสดีค่ะ
1: ต่อไปขอเชิญฟังข่าวต่างประเทศและข่าวจากเมืองไทยค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวต่างประเทศและข่าวประเทศไทยกับจิรัตอมาตยมนตรีมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้กษัตริย์กัมพูชาพระราชทานอภัยโทษเกิมสุขาอดีตผู้นำฝ่ายค้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่25พฤษภาคมว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกขาของกัมพูชาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาว่าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีมุนีพระราชทานอภัยโทษให้แก่นายเกิมสุขาอดีตผู้นำฝ่ายค้านและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคกู้ชาติกัมพูชา CNRP จากความผิดฐานก่อกบฏอันหนึ่งศาลอุทธรณ์กัมพูชามีคำพิพากษาเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกนายเกิมสุขาเป็นเวลา27ปีในข้อหาขายชาติหรือกบฏและห้ามให้นายเกิมสุขาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา5ปีหลังจากพ้นโทษอีกด้วยทั้งนี้นายเกิมสุขาถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ในบ้านนับตั้งแต่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานกบฏเมื่อเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566โดยอัยการกล่าวหาจำเลยว่าสมคบคิดกับมหาอำนาจต่างชาติเพื่อโค่นล้มสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเรียกเสียงประณามอย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐว่าเป็นการตัดสินบทลงโทษที่อยู่บนฐานของทฤษฎีสมคบคิดที่ปั้นแต่งขึ้นมาอย่างไรก็ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวซึ่งลงนามโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีมุนีซึ่งตอนนี้ประทับรักษาพระองค์หลังทรงเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากที่โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่งของจีนระบุว่าการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้มีผลเฉพาะกับบทลงโทษจำคุกเดิมเท่านั้นหมายความว่าคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรยังมีผลเศรษฐกิจสิงคโปร์ไตรมาสแรกโต 6% รับแรงหนุน AI แต่ยังหวั่นพิษสงครามสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่25พฤษภาคมว่ากระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสิงคโปร์รายงานว่าเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสแรกของปีนี้หรือระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาขยายตัว 6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่ 4.6% และดีกว่าที่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายคาดการไว้ขณะเดียวกันเมื่อเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาสเศรษฐกิจของสิงคโปร์ขยายตัว 1% เมื่อไตรมาสแรกของปีนี้พลิกจากตัวเลขคาดการเดิมที่มองว่าจะหดตัว 0.3% ซึ่งการเติบโตครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากภาคการค้าส่งภาคการผลิตและภาคการเงินและประกันภัยซึ่งได้อานิสงส์จากความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ยังแข็งแกร่งแม้ตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาดีกว่าที่คาดการไว้แต่รัฐบาลสิงคโปร์ยังคงประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ 2-4% พร้อมเตือนว่าความเสี่ยงด้านลบเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อและราคาพลังงานชาวบ้านตาไวแจ้งพบเก๋งทิ้งสวนยางนาทวีพังรถช็อกเจอไอซ์ซุกเต็มคัน441กิโลกรัมมูลค่า88ล้านวันที่25พฤษภาคมพลตำรวจเอกธรรมรัตน์เพชรหนองชุมผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากนายดลราชิลานีผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาว่าพบรถยนต์เก๋งต้องสงสัยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรถขนยาเสพติดภายในรถมีกระสอบสีดำจำนวนมากถูกจอดทิ้งไว้ภายในสวนยางพาราของชาวบ้านพื้นที่หมู่1ตำบลประกอบอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาใกล้กุโบบ้านประกอบตกจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda Jazz สีขาวทะเบียนกน5982สงขลาถูกนำมาจอดทิ้งไว้ภายในสวนยางพาราเจ้าหน้าที่ EOD ได้ทำลายประตูรถยนต์เพื่อตรวจสอบภายในพบถุงสีดำจำนวน10กระสอบครึ่งภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1จำนวน441ถุงน้ำหนักรวม441กิโลกรัมมูลค่ากว่า88ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดไว้พร้อมเก็บรายละเอียดและ DNA เป็นหลักฐานเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าผู้ครอบครองรถคันดังกล่าวเป็นหญิงรายหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเจ้าของรถให้ข้อมูลว่าได้นำรถไปจำนำไว้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการขยายผลไปยังผู้รับจำนำรถว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่หรือมีการขายต่อให้บุคคลใดเพื่อติดตามขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาไอซ์ล็อตนี้ทั้งนี้หากสามารถลักลอบนำเข้าไอซ์ล็อตดังกล่าวส่งเข้าไปยังประเทศมาเลเซียได้จะมีมูลค่าสูงขึ้นเกือบ3เท่าหรือราว220ล้านบาทต่อไปเป็นการรายงานอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพสาขาไทเปครับโอนเงิน 10,000 บาทใช้เงินเหรียญไต้หวัน 9,870 เหรียญแลกซื้อเงินสด 10,000 บาทใช้เงินเหรียญไต้หวัน 1,230 เหรียญสำหรับการแลกซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์สหรัฐใช้เงินเหรียญไต้หวัน 31.51 เหรียญจบการรายงานข่าวสวัสดีครับ
3: วิทยาการที่ก้าวหน้าชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยอะไรที่ใหม่ๆล้ำยุคขอเชิญติดตามในไต้หวันไฮเทค
4: คุณผู้ฟังที่รักครับพบกันอีกแล้วในรายการไต้หวันไฮเทค ผมแสงชัยนะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเมืองไถตงปลดล็อกการพึ่งพาไฟฟ้าจากฝั่งตะวันตกทำการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กและพลังความร้อนใต้พิภพเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในปี2030เมืองไถตงเนี่ยนะครับตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะห่างไกลจากถิ่นที่มีความเจริญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพึ่งกระแสไฟฟ้าจากทางฝั่งตะวันตกแล้วก็แต่ละปีนี้มีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,000 ล้านหน่วยดังนั้นถ้าหากว่าทางฝั่งตะวันตกเกิดภัยพิบัติร้ายแรงก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับดังนั้นเนี่ยเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทางเมืองไถตงก็เลยเร่งผลักดันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพแล้วก็พลังงานน้ำขนาดเล็กในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็ได้เร่งลงมือส่งเสริมทางด้านนี้ในขณะเดียวกันนะครับก็มีการวางระบบไมโครกริดพลังงานสีเขียวในพื้นที่ซึ่งตั้งเป้าว่าภายในปี2030ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ถึงปีละ600ล้านหน่วยซึ่งประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ต่างก็มองในแง่บวกให้การสนับสนุนอย่างดีครับเมืองไถตงก็แถลงว่าปัจจุบันนั้นได้ดึงดูดการลงทุนโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพเข้ามาแล้วถึง4แห่งและยังเดินหน้าการผลักดันโครงการพลังน้ำขนาดเล็กอีกหลายแห่งอย่างต่อเนื่องทางนี้ทั้งนั้นนะครับที่เมืองไถตงนี้ก็มีพื้นที่ภูเขาซึ่งก็มีลำธารเยอะนะครับและลำธารจะไหลจากที่สูงลงต่ำมีระดับความสูงที่ต่างกันมากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเหมาะกับการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งก็มีการใช้ท่อส่งน้ำนะครับชักน้ำจากที่สูงแล้วก็ส่งเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กก่อนที่จะปล่อยกลับคืนสู่ลำธารอีกด้านหนึ่งนอกจากว่าจะสามารถใช้ทรัพยากรน้ำหมุนเวียนได้แล้วก็ถือว่าวิธีการเช่นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับหรือถ้ากระทบเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระทบในระดับต่ำปัจจุบันเนี่ยทางเมืองไถตงก็เลยร่วมมือกับชุมชนที่เป็นชุมชนเผ่าพื้นเมืองนะครับก็ได้มีการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแล้ว6แห่งในชุมชนของชนเผ่านะครับและในปีนี้ก็มีแผนจะสร้างแห่งที่7ที่ลำธารอู่ฝูกู่เคต้าเหรินซึ่งคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้ถึง132กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งทางการก็ระบุว่าพลังงานน้ำขนาดเล็กนั้นมีข้อได้เปรียบด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานซึ่งในอนาคตนั้นก็จะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ได้ก่อนและถ้ามีไฟเหลือก็จะจ่ายเข้าสู่ระบบกริดนะครับเป็นการจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าไต้หวันก็เป็นการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาพลังงานท้องถิ่นของเมืองไถตงนั่นเองชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นในทางบวกนะครับต่อโครงการดังกล่าวนี้ทางแถบไถตงนี้ก็มีชนเผ่าพื้นเมืองเยอะนะครับซึ่งบางชนเผ่าก็บอกว่าในอดีตนั้นไม่คุ้นเคยกับระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแต่ว่าเมื่อได้ทำความเข้าใจกับหลักการผลิตไฟฟ้าโดยพลังน้ำขนาดเล็กแล้วก็พบว่าไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีโอกาสทำให้ชุมชนเนี่ยได้ใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะส่งเข้าระบบกริดนะครับก็สามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและประชาชนบางส่วนก็เห็นว่าหากสามารถผสานกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้หรือการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยสร้างจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วยและเพื่อเพิ่มความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับทางเมืองไถตงก็มีการจัดกิจกรรมแนะนำและประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องของไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ตำบลจินฟงและตำบลต้าเหรินได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีการยกตัวอย่างโครงการในพื้นที่อธิบายหลักการผลิตไฟฟ้าเงื่อนไขในการติดตั้งการประยุกต์ใช้งานจริงทำให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าพลังงานน้ำขนาดเล็กนั้นสามารถผสานกับชีวิตประจำวันได้แล้วก็เป็นการเพิ่มการยอมรับนะครับต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในภาคประชาชนภายในงานที่ทางเมืองไถตงจัดขึ้นนี้ก็มีการตั้งคำถามกันอย่างคึกคักประเด็นที่ได้รับความสนใจนั้นก็จะครอบคลุมเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้ความต้องการใช้น้ำลดลงไหมจะมีอะไรทำให้ความเป็นอยู่ประชาชนเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ารวมถึงเรื่องของการบำรุงรักษาในระยะยาวซึ่งนี่ก็เป็นคำถามที่ประชาชนเป็นกังวลนะครับส่วนใหญ่ก็กังวลว่าจะกระทบกับความเป็นอยู่ของตนเรื่องของการใช้น้ำแบบเดิมนี่จะกระทบไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการสอบถามซึ่งบางรายก็สอบถามเรื่องการดูแลอุปกรณ์รูปแบบการแบ่งรายได้ทางการนี่ก็ได้ทำการชี้แจงแล้วก็มีการสรุปว่าการที่ทางการออกมาพบปะกับประชาชนเนี่ยก็สามารถช่วยคลายข้อสงสัยได้อีกทั้งช่วยสร้างฉันทามติให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นทำให้การผลักดันนโยบายนั้นเป็นไปได้โดยง่ายแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการจริงของประชาชนมากขึ้นด้วยทางเมืองไถตงก็ได้ย้ำนะครับว่าพลังงานน้ำขนาดเล็กนั้นมีจุดเด่นทั้งด้านความมั่นคงในการจ่ายไฟแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำในอนาคตนั้นก็จะเดินหน้าผลักดันตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ต่อไปพร้อมกับประสานการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพและระบบไมโครกริดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการบริหารไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยรวมเพื่อก้าวสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำก้าวสู่ความยั่งยืนและการพึ่งพาพลังงานตนเองอย่างมั่นคงคุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าเมืองไถตงของไต้หวันเนี่ยนะครับตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกนี่นะครับเป็นเมืองที่มีการพัฒนาด้านเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการท่องเที่ยวด้วยที่ผู้คนเนี่ยก็นิยมไปท่องเที่ยวกันที่นี่มีแหล่งน้ำพุร้อนหลายแห่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาพัฒนาใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งในเรื่องของพลังงานความร้อนใต้พิภพนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลไต้หวันนั้นให้ความสนใจนะครับและมีหน่วยงานที่ทำการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2022เนี่ยทาง Academia Sinica นะครับก็คือทางสภาวิจัยกลางของไต้หวันเนี่ยก็ได้ลงมือบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานสีเขียวกับ CPC Corporation นะครับก็คือ China Petroleum นั่นเองเป็นบริษัทด้านน้ำมันของไต้หวันนะครับซึ่งสองฝ่ายนี่ก็ร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยหวังใช้การพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพนะครับซึ่งก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ค่อนข้างเสถียรแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญสู่การผลักดันเรื่องคาร์บอนต่ำคุณหลี่เจี้ยนเฉิงนะครับนักวิจัยของทางสภาวิจัยกลางเนี่ยก็ได้บอกว่านักธรณีวิทยาได้ใช้แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ค้นหาแหล่งพลังงานใต้พิภพและไต้หวันนี่ก็มีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาแหล่งพลังงานชนิดนี้ได้หลายแห่งพลังงานความร้อนใต้พิภพนั้นเป็นพลังงานความร้อนที่มีอยู่ตามธรรมชาติในโลกมาจากความร้อนที่หลงเหลือจากการก่อตัวของโลกแล้วก็เกิดจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีภายในโลกด้วยซึ่งเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยความร้อนใต้พิภพนั้นถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีมหาศาลนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาหลายล้านปีทีเดียวกว่าอุณหภูมิของโลกจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนใต้พิภพก็ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรพลังงานที่มีความยั่งยืนสำหรับมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเจาะลงไปใต้ดินนะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ระหว่างความลึกกับอุณหภูมิเรียกกันว่าอัตราการเพิ่มอุณหภูมิใต้พิภพโดยทั่วไปนั้นถ้าเจาะลงไปทุก1กิโลเมตรอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ30องศาเซลเซียสซึ่งถ้าว่าเจาะลึกมากพอก็สามารถเข้าถึงแหล่งความร้อนเพื่อการผลิตไฟฟ้าได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่าเป้าหมายอยู่ยิ่งลึกนะครับก็จะต้องยากในการสำรวจในการขุดเจาะแล้วก็ทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการพัฒนาแหล่งความร้อนใต้พิภพเนี่ยนะครับนักวิจัยนักพัฒนานั้นก็พยายามที่จะเลือกพื้นที่อุณหภูมิที่มีอุณหภูมิสูงอยู่แล้วนะครับเรียกว่าเป็นพื้นที่ศักยภาพความร้อนใต้พิภพเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังงานในระดับตื้นพื้นที่พบได้บ่อยก็คือเขตภูเขาไฟนะครับก็มีความร้อนสูงเนื่องจากว่ามีแหล่งแมกมานะครับที่ให้ความร้อนใต้ดินทำให้ระดับความลึกไม่ กี่กิโลเมตรนะครับประมาณ3กิโลเมตรเนี่ยก็มีอุณหภูมิสูงพอเพื่อการผลิตไฟฟ้าได้บางแห่งเนี่ยขุดไปเพียงแค่1ถึง2กิโลเมตรก็มีแหล่งความร้อนที่เพียงพอซึ่งในบริเวณวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาความร้อนใต้พิภพของโลกไต้หวันก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตดังกล่าวนี้โดยภูเขาไฟต้าถุนแล้วก็เกาะกุยซานของไต้หวันเนี่ยมียังมีแหล่งแมกมาเคลื่อนไหวอยู่ใต้ดินทำให้มีบ่อน้ำพุร้อนจำนวนมากจึงมีศักยภาพด้านพลังงานใต้พิภพสูงแต่ก็เผชิญกับปัญหาการกัดกร่อนจากกรดภูเขาไฟนะครับเพราะว่าการใช้พลังงานความร้อนจากเขตภูเขาไฟเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขตที่มีความเป็นกรดสูงทำให้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นถูกกัดกร่อนนะครับทำให้เสียหายได้ง่ายดังนั้นนะครับก็มีการหาแหล่งความร้อนใต้พิภพอีกแหล่งหนึ่งก็คือจากรอยเลื่อนของแผ่นดินนะครับซึ่งรอยเลื่อนนี้ก็สามารถนำพาความร้อนใต้ดินขึ้นมาใกล้ผิวโลกได้ซึ่งนักวิจัยหลี่เจี้ยนเฉิงก็อธิบายว่าเมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจะทำให้เกิดของไหลร้อนแรงดันสูงจากใต้ดินของไหลเหล่านี้ของเหลวเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนตัวผ่านรอยแตกของแนวรอยเลื่อนขึ้นมาสู่ผิวโลกก็เป็นการนำเอาความร้อนมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นบริเวณแนวรอยเลื่อนแนวกลางของญี่ปุ่นมีบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังหลายแห่งก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพสำหรับในไต้หวันนะครับแนวลอยเลื่อนขนาดใหญ่ใกล้เขตเทือกเขาแนวกลางตั้งแต่ทางภาคเหนือคืออูไหลตรงผู่เป่าไหลไปจนถึงภาคกลางชิงซุยแล้วก็รุ่ยซุยทางตอนออกนะครับซึ่งก็ค่อนมาทางไทตงแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพที่ไม่ใช่แบบเป็นแหล่งภูเขาไฟซึ่งข้อดีของพื้นที่ที่เป็นแนวรอยเลื่อนเนี่ยนะครับก็มีข้อดีคือว่าไม่มีปัญหาการกัดกร่อนจากกรดแบบพื้นที่ภูเขาไฟแต่ข้อเสียก็คือว่าอุณหภูมิจะต่ำกว่าทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าต่ำลงเช่นกันจากข้อมูลของสภาวิจัยกลางไต้หวันเนี่ยก็บอกว่าบริเวณใต้ที่ราบอีหลานซึ่งก็อยู่ทางฝั่งตะวันออกของไต้หวันเนี่ยนะครับซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยลึกลงไป 8-12 กิโลเมตรคาดว่าเป็นพื้นที่ศักยภาพแหล่งความร้อนใต้พิภพที่ไม่ใช่ภูเขาไฟพื้นที่อีหลานถือว่ามีความพิเศษเพราะว่าในบริเวณที่ราบนั้นมักมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาอย่างเช่นที่เขตหงไชหลินเหวียนซันมีการสำรวจเบื้องต้นภายใต้โครงการพลังงานแห่งชาติก็พบว่ามีแนวโน้มจะมีพลังงานใต้พิภพทางอีหลานนี่ก็ถือว่าอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งลงมาอีกหน่อยนึงก็จะถึงเมืองไถตงซึ่งก็อยู่ทางตะวันออกเช่นกันแล้วก็มีแหล่งน้ำพุร้อนไม่น้อยดังนั้นเนี่ยทางเมืองไทยตรงก็ได้เล็งว่าจะผลักดันอิสรภาพทางพลังงานอย่างจริงจังนะครับหลังจากที่ต้องพึ่งพาระบบส่งไฟฟ้าจากตะวันตกเป็นเวลานานเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทางการไทยตรงก็เร่งพัฒนาพลังงานสีเขียวทั้งพลังงานน้ำขนาดเล็กและพลังงานความร้อนใต้พิภพควบคู่กับการสร้างระบบไมโครกริดในท้องถิ่นซึ่งตั้งเป้าหมายว่าเมื่อถึงปี2030นั้นก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในท้องถิ่น600ล้านหน่วยต่อปีขณะนี้เมืองไถตงก็พยายามดึงดูดการตั้งโรงงานไฟฟ้าใต้พิภพซึ่งก็มีผู้ลงทุนแล้ว4แห่งแล้วก็พยายามขยายโครงการพลังงานน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งอาศัยจุดแข็งของภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาแล้วก็มีลำธารจำนวนมากเหมาะต่อการผลิตไฟฟ้าจากกระแสน้ำคุณผู้ฟังครับการพูดคุยในรายการไต้หวันไฮเทคครั้งนี้แสงชัยทีขอยุติลงก่อนนะครับอย่าลืมกลับมาพบกับไต้หวันไฮเทคในครั้งต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: ที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเราเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสที่นี่ไต้หวัน
1: สวัสดีค่ะคุณฟังที่รักทุกท่านพบกันในช่วงเวลาที่นี่ไต้หวันกับรจรัตน์ยุนสุวรรณในครั้งนี้ค่ะก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับส้มจี๊ดหรือภาษาจีนเรียกว่าจิ้นเจ่าซึ่งก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่กินเป็นผลไม้สดได้หรือนำมาอบแห้งหรือเป็นผลไม้เชื่อมแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็มีเทคโนโลยีแปรรูปเป็นเนื้อผลไม้บดและน้ำเชื่อมช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้สูง 4-5 เท่านำมาเล่าสู่คุณฟังค่ะเมืองอีหลานก็ถือเป็นแหล่งปลูกส้มจี๊ดของไต้หวันที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีพื้นที่เพาะปลูกเกือบ 90% ของประเทศเดิมทีนอกจากรับประทานสดแล้วส่วนใหญ่ก็นำไปแปรรูปเป็นผลไม้อบแห้งหรือว่าเป็นผลไม้เชื่อมแต่เนื่องจากส้มจี๊ดนั้นมีฤดูเก็บเกี่ยวสั้นกระจุกตัวอยู่ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปยังมีความหลากหลายไม่มากนักดังนั้นสถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตรเขตฮวาเหลียนของกระทรวงเกษตรไต้หวันนะคะก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเนื้อผลไม้บดและน้ำเชื่อมที่สามารถคงสีสันและกลิ่นหอมของส้มจี๊ดไว้อย่างดีพร้อมกับต่อยอดเป็นไอศกรีมแท่งไอศกรีมเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ต่างๆโดยในการแปรรูปเป็นวัตถุดิบอย่างเนื้อผลไม้บดและน้ำเชื่อมนะคะสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้สูงกว่าผลสด 4-5 เท่าสถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตรเขตฮวาเหลียนประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปและการประยุกต์ใช้เนื้อส้มจี๊ดบดและเทคโนโลยีการผลิตน้ำเชื่อมส้มจี๊ดพร้อมเชิญสหกรณ์การเกษตรตำบลเจียวซีและตำบลจีอันนะคะซึ่งรับถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวมาร่วมจัดงานแถลงข่าวในเรื่องของหัวข้อผลไม้ฤดูหนาวลิ้มรสหน้าร้อนนะคะเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คลายร้อนของส้มจี๊ดเช่นไอศกรีมแท่งไอศกรีมเครื่องดื่มโซดาและเครื่องดื่มผสมต่างๆที่มีส้มจี๊ดอยู่ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปของสถานวิจัยทำให้เนื้อส้มจี๊ดบดมีเส้นใยอาหารและเนื้อผลไม้สัมผัสได้จริงสีและรสชาติใกล้เคียงผลสดอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของส้มจี๊ดเด่นชัดกว่าผลิตภัณฑ์เนื้อผลไม้ตระกูลส้มทั่วไปส่วนน้ำเชื่อมส้มจี๊ดนะคะก็มีสีที่สวยค่ะมีสีเหลืองทองอำพันชวนรับประทานคงกลิ่นหอมได้ชัดเจนช่วยให้สะดวกต่อการนำไปผสมและประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเฉินปัวฮั่นนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยนักวิจัยจากสถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตรเขตฮวาเหลียนก็บอกว่าผลิตภัณฑ์เนื้อส้มจี๊ดบดและน้ำเชื่อมจากส้มจี๊ดนั้นเติมเพียงน้ำตาลและกรดซิตริกเพื่อเพิ่มความหวานและปรับสมดุลรสชาตินะคะโดยไม่เติมสีผสมอาหารหรือว่าสารประกอบที่ช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือวัตถุกันเสียอื่นๆเนื้อส้มจี๊ดบดหากเก็บแช่แข็งอย่างเหมาะสมก็สามารถเก็บได้นานถึง1ปีส่วนไซรัปก็สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้นานประมาณครึ่งปีด้วยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะสำหรับพื้นที่ที่ปลูกส้มจี๊ดก็อยู่ที่เมืองอีหลันอยู่ที่ตำบลเจียวซีและตำบลหยวนซันโดยอูอีเพ่ยนะคะเลขาธิการสหกรณ์การเกษตรตำบลเจียวซีซึ่งรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถานีวิจัยก็บอกว่าสหกรณ์มุ่งสร้างแบรนด์ส้มจี๊ดอย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาของฝากจากส้มจี๊ดแล้ว7ชนิดค่ะอย่างเช่นผลไม้เชื่อมไข่ม้วนขนมลิ้นวัวก็คือขนมที่อบจากแป้งนะคะแล้วก็มีการใส่ส้มจี๊ดไปด้วย ซึ่งลักษณะแบนๆคล้ายกับลิ้นวัวก็เลยเรียกกันว่าขนมลิ้นวัวเสอโถปิ่งนะคะแล้วก็ยังมีข้าวอบกรอบและขนมเค้กวอลนัทนะคะซึ่งขนมเหล่านี้ก็มีส่วนประกอบของส้มจี๊ดอยู่พร้อมกับในอนาคตก็มีแผนนำเทคโนโลยีเนื้อผลไม้บดนั้นไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมในอนาคตค่ะทางด้านสหกรณ์การเกษตรตำบลจีอันเมืองฮวาเหลียนซึ่งมีโรงงานผลิตไอศกรีมแห่งแรกในบรรดาสหกรณ์การเกษตรทั่วไต้หวันนะคะที่ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมนะคะมีชื่อเสียงด้านการพัฒนาไอศกรีมจากวัตถุดิบธรรมชาติและผลผลิตการเกษตรท้องถิ่นก็ได้นำเนื้อส้มจี๊ดบดจากสหกรณ์เจียวซีมาผลิตเป็นไอศกรีมแท่งเช่นกันทางด้านคุณจังเต๋อฉีซึ่งเป็นเลขาธิการสหกรณ์ก็บอกว่าไอศกรีมแท่งส้มจี๊ดใช้โยเกิร์ตเป็นฐานแทนนมสดแบบทั่วไปทำให้ต้นทุนสูงกว่าไอศกรีมทั่วไป 1-2 เท่าแม้จะแพงกว่าแต่รับประกันคุณภาพได้เพราะว่าวัตถุดิบนั้นเป็นวัตถุดิบของแท้ที่มีผลไม้อยู่จริงไม่ใช่เป็นสารปรุงแต่งนะคะ

คุณฟังคะต่อไปนะคะก็มีบทความที่เล่าถึงเรื่องของส้มจี๊ดที่ใช้กินสดนำมาเล่าสู่กันฟังกันค่ะค่ะคนที่กินส้มจี๊ดนะคะก็บอกว่าถ้ากินส้มจี๊ดทั้งลูกก็3วินาทีแรกจะเปรี้ยวก่อนที่จะความเปรี้ยวจะพุ่งขึ้นมาน้ำหอมระเหยจากเปลือกที่แตกกระจายในปากก็จะอบอวนทั่วจมูกและปลายลิ้นจากนั้นเมื่อกลืนน้ำและเนื้อผลไม้ลงไปความหวานจึงค่อยๆตามมาอันนี้ก็เป็นการเผยรสชาติหลากมิติทั้งเปรี้ยวหอมหวานและหวานละมุนในลูกเดียวของส้มจี๊ดนะคะแหมคุณฟังเคยทานส้มจี๊ดสดกันหรือเปล่าคะรจรัตน์ก็เคยทานนะคะทานแล้วเป็นแบบนี้จริงๆพอกัดเข้าไปน้ำหอมระเหยก็จะกระจายไปปากแล้วก็ไปทั่วจมูกและปลายลิ้นแล้วก็มีรสหวานของเนื้อผลไม้ตามมาถือว่าอร่อยพอสมควรนะคะแต่หลายคนก็ไม่ชอบรสชาติแบบนี้หลายคนบอกว่ามันเปรี้ยวแล้วก็มันฉุนจากกลิ่นหอมระเหยด้วยค่ะสำหรับในไต้หวันนะคะที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ส้มจี๊ดมักถูกหั่นแล้วก็แช่น้ำเชื่อมหรือว่าตากแห้งจนกลายเป็นของกินเล่นประเภทผลไม้เชื่อมหรือของฝากช่วงเทศกาลมากกว่าจะถูกมองว่าเป็นผลไม้สดที่กินได้ทันทีแต่ที่หมู่บ้านหลินเหมยตำบลเจียวซีเมืองอีหลานก็มีครอบครัวหนึ่งซึ่งหัวหน้าครอบครัวก็คือคุณหลินถิงไฉใช้เวลากว่า10ปีพยายามพาส้มจี๊ดกลับจากการเป็นเพียงวัตถุดิบแปรรูปสู่การเป็นผลไม้สดบนโต๊ะอาหารอีกครั้งประวัติการปลูกส้มจี๊ดเขาก็เล่าว่าย้อนกลับไปในยุคของที่ชาวจีนอพยพมาจากเมืองจีนนะคะในสมัยราชวงศ์ชิงเมื่อผู้คนบุกเบิกพื้นที่ตามที่ราบหลันหยางส้มจี๊ดซึ่งเป็นพืชตระกูลส้มที่ทนชื้นและทนลมได้ดีจึงถูกปลูกบริเวณเชิงเขาและพื้นที่เนินเขาต่อมาในยุคของอาณานิคมญี่ปุ่นส้มจี๊ดถูกนำไปผลิตเป็นผลไม้อบแห้งและผลไม้เชื่อมเพื่อส่งออกไปญี่ปุ่นจำนวนมากกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของเมืองอีหลานในฐานะวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปในยุคนั้นส้มจี๊ดไม่จำเป็นต้องอร่อยสิ่งสำคัญก็คือต้องให้ผลผลิตสม่ำเสมอเก็บได้นานและขนส่งสะดวกเพื่อส่งไปที่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแต่เมื่อตลาดส่งออกเริ่มหดตัวอุตสาหกรรมผลไม้เชื่อมก็ซบเซาส้มจี๊ดก็ค่อยๆเสียบทบาทไปนะคะจนกลายเป็นพืชที่ถูกลืมมันไม่เหมือนผลไม้ตระกูลส้มอื่นๆที่สามารถเข้าสู่ตลาดผลไม้สดตามกระแสหลักนะคะและก็ยากต่อการสร้างมูลค่าสูงต้องบอกว่าเป็นเวลานานเลยทีเดียวที่ส้มจี๊ดไม่เคยถูกนิยามใหม่ทั้งที่ทั่วไต้หวันมีพื้นที่ปลูกมากกว่า200เฮกตาร์และกว่า 90% กระจุกตัวอยู่ที่เมืองอีหลานนี่คือพืชที่ผูกพันกับท้องถิ่นอย่างยิ่งแต่กลับขาดทิศทางการปรับตัวทางอุตสาหกรรมมาโดยตลอดคุณหลินถิงไฉวัย74ปีก็บอกว่าเขานั้นเป็นประธานสหกรณ์ผู้ผลิตส้มจี๊ดหลันหยางของเมืองอีหลานและทำการเกษตรนานกว่า40ปีในช่วงวัยหนุ่มเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองอีหลานแต่เลือกเส้นทางเกษตรที่สร้างรายได้สูงและมีเงินหมุนเวียนมั่นคงด้วยการขึ้นไปปลูกแอปเปิ้ลน้ำผึ้งและลูกพีชในพื้นที่ภูเขาหลีซันและภูเขาอู่หลิงจนกระทั่งรัฐบาลดำเนินนโยบายอนุรักษ์พื้นที่ภูเขากรมป่าไม้เรียกคืนพื้นที่เช่าสวนผลไม้บนภูเขาจึงทยอยปิดตัวเขาจึงต้องกลับบ้านเกิดที่หมู่บ้านหลินเหมย

ควรพัฒนาเป็นส้มจี๊ดสำหรับกินสดด้วยแม่พอพูดถึงกินสดนะคะคุณลิ้นทิ้งใช้ก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นจะกินได้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามส้มจี๊ดก็เป็นส้มตระกูลเดียวที่สามารถกินได้ทั้งลูกกินทั้งเปลือกโดยไม่ต้องปอกเปลือกการกินทั้งลูกทำให้ได้รับสารอาหารวิตามินซีรวมทั้งแร่ธาตุต่างๆที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากคุณหลิงถิงฉายก็คิดว่าถ้าจะพัฒนาไปสู่การบริโภคสดโดยตรงและจะสามารถใช้วิธีการเกษตรแบบดั้งเดิมนั้นก็น่าจะมีสารตกค้างมียาฆ่าแมลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากคุณหลีเนียนอีแล้วเขาก็เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์และติดต่อกับระบบรับรองออร์แกนิกของหลีเหรินและฉือซินซึ่งเป็นร้านที่ขายสินค้าออร์แกนิกนะคะที่เป็นสินค้าเกษตรทางทีมงานหลีเหรินก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าส่วนของเขานั้นมีแปลงปลูกแยกจากพื้นที่อื่นลดผลกระทบจากแปลงข้างเคียงจึงมีศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยหันมาปลูกส้มจี๊ดออร์แกนิกนะคะอย่างไรก็ตามการปลูกส้มจี๊ดออร์แกนิกก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายและรายได้ก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาวิธีการต่อยอดสินค้าด้วยการนำมาแปรรูปแบบเป็นผลไม้อบแห้งเป็นแยมเป็นน้ำส้มสายชูและชาเป็นต้นโดยยึดหลักไม่ใส่สารเติมแต่งเพิ่มเติมและบางส่วนก็จ้างผลิตภายนอกเพื่อควบคุมคุณภาพให้สม่ำเสมอเพราะเมื่อมีคุณภาพดีช่องทางการขายก็จะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยประสบความสำเร็จในการปลูกส้มจี๊ดออร์แกนิกนะคะค่ะคุณฟังคันนี่ก็เป็นเรื่องราวที่รจรัตน์นำมาฝากในครั้งนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นเรื่องของสถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตรเขตวาเลียนได้พัฒนาต่อยอดมูลค่าสินค้าจากส้มจี๊ดสูงขึ้น 4-5 เท่าด้วยการนำเทคโนโลยีแปรรูปเป็นเนื้อผลไม้บดและน้ำเชื่อมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์คลายร้อนจากส้มจี๊ดอย่างเช่นเป็นไอศกรีมแท่งเป็นไอศกรีมเครื่องดื่มโซดาและเครื่องดื่มผสมอื่นๆเป็นต้นนำมาเล่าสู่คุณฟังเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะอย่าลืมค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในช่วงเวลาที่นิดได้วันสัปดาห์หน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ่วงเวลาแห่งความอร่อยมาแล้วจ้าพบกับเรื่องราวของอาหารไต้หวันอาหารเพื่อสุขภาพเปิดตำราทำเมนูอร่อยๆที่คุณต้องน้ำลายไหลไปกับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวัน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาทีไอที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรื่องราวความอร่อยของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กๆกันบ้างค่ะหลังจากที่ยุ้ยเองเนี่ยก็นำเสนอเรื่องราวความอร่อยของผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังนะแต่ลืมไปหรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ยังมีความอร่อยนะคะของอาหารนะคะที่เหมาะสมกับน้องๆหนูๆนะคะในตลาดไต้หวันวางจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าการเริ่มต้นนะคะรับประทานอาหารเสริมของทารกเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่เด็กๆเนี่ยเริ่มกินอาหารเท่านั้นนะแต่ยังถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้การกินอย่างรอบด้านนะคะทั้งการปรับตัวกับเนื้อสัมผัสของอาหารการฝึกเคี้ยวไปจนถึงการพัฒนาทักษะการกลืนค่ะซึ่งล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและสุขภาพของเด็กในระยะยาวนะคะเขาบอกว่าในช่วงแรกค่ะเด็กเนี่ยมักจะเริ่มจากการรับประทานอาหารเหลวหรือข้าวบดละเอียดนะคะเพื่อให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยค่อยๆกลืนแล้วก็ค่อยๆปรับตัวจากนั้นจึงพัฒนาไปสู่อาหารจำพวกเนื้อบดอาหารที่มีเม็ดเล็กๆนะคะหรือว่าอาหารที่มีความนุ่มตามลำดับแล้วค่อยเปลี่ยนนะคะเนื้อสัมผัสในแต่ละช่วงวัยซึ่งเนี่ยแหละค่ะจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของกล้ามเนื้อในช่องปากรวมถึงช่วยให้เด็กได้เรียนรู้รับรสและคุ้นเคยกับอาหารที่หลากหลายมากขึ้นดังนั้นปัจ

0: บันค่ะความต้องการอาหารสำหรับเด็กที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลให้ตลาดอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กทารกเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะโจ๊กเด็กค่ะคุณผู้ฟังเพราะอะไรนะคะเพราะเมนูนี้ค่ะจะได้ทั้งรสชาติรูปแบบและที่สำคัญนะคะแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ชูจุดเด่นในการให้ความสำคัญกับวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติปราศจากสารปรุงแต่งและสามารถตรวจสอบย้อนหลังไปจนถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งในไต้หวันเองนะคะก็มีแบรนด์จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กเนี่ยหลากหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะดังนั้นในวันนี้ค่ะยุ้ยก็เลยหยิบเอาผลสำรวจค่ะคุณผู้ฟัง10อันดับแบรนด์โจ๊กเด็กยอดนิยมที่ผู้บริโภคนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ในไต้หวันเนี่ยเชื่อมั่นในคุณภาพนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในโภชนาการที่ลูกๆจะได้รับค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆในช่วงปีที่ผ่านมานะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะช่วยลดภาระในการเตรียมอาหารสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สำคัญค่ะยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กๆอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปเปิดตำรากันเลยค่ะ
1: ช่วงเปิดตำราความอร่อย
0: เรามาเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่าค่ะกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าเฉิงชินมามีนะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ baby food นั่นเองนะคุณฟังนะเขามีเว็บไซต์ด้วยนะคะก็คือ babyfood.com ค่ะโดยแบรนด์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็น1แบรนด์นะคะที่จำหน่ายอาหารเด็กโดยสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะคะโดยเขาเนี่ยมีสาขานะคะที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ทั่วไต้หวันเลยทีเดียวสำหรับแบรนด์นี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยใส่ใจนะคะเมนูอาหารของลูกน้อยในทุกคำรสชาติที่บริสุทธิ์นะคะคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีและเป็นของขวัญที่ดีที่สุดนะคะสำหรับลูกน้อยนะคะแนวคิดการตั้งต้นของแบรนด์ค่ะเกิดจากความตั้งใจของผู้ก่อตั้งที่อยากให้ลูกของเขาเองเนี่ยได้รับอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพทางแบรนด์ค่ะจึงเน้นการผลิตอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่เติมสารปรุงแต่งและไม่ใช้เครื่องปรุงรสเพื่อคงคุณค่าของอาหารต้นแบบอย่างแท้จริงนอกจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กแล้วนะคะบนเว็บไซต์ของแบรนด์ก็ยังมีโซนสูตรอาหารสำหรับเด็กที่รวบรวมเมนูอาหารเสริมมากกว่า100เมนูเพื่อเป็นแนวทางและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการเตรียมอาหารให้กับลูกน้อยด้วยผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยค่ะที่เคยสั่งนะคะโจ๊กเด็กของแบรนด์นี้ไปรับประทานนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยโดดเด่นในเรื่องราวของวัตถุดิบที่ให้มาอย่างจัดเต็มค่ะคุณผู้ฟังเครื่องเนี่ยแน่นมากนะคะแล้วก็รสชาติเนี่ยเป็นที่ถูกใจของลูกๆเด็กนะคะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็ดูหน้าตาน่ารับประทานค่ะคุณผู้ฟังจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่แบรนด์นี้จะกลายเป็นแบรนด์อาหารเด็กที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องราวของสุขภาพความปลอดภัยและโภชนาการต่อมาอันดับที่9ค่ะเป็นแบรนด์อาหารเด็กที่มีชื่อภาษาจีนว่าย่าหมี่เป่าเปาค่ะคุณผู้ฟังเขามีเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษของแบรนด์ว่า Yummy Baby นั่นเองนะเว็บไซต์ของเขาก็คือ www.yummybaby.com ค่ะต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์อาหารเด็กของไต้หวันนะคุณผู้ฟังนะโดยทางแบรนด์ค่ะตั้งใจทำอาหารเด็กนะคะที่ต้องบอกเลยว่าได้สัมผัสถึงรสมือแม่อย่างแท้จริงค่ะก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์อาหารเด็กที่เติบโตจากความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะเขาบอกว่ายามี่เป่าๆค่ะถือเป็นแบรนด์อาหารเด็กนะคะที่ต้องบอกเลยว่ามีคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งค่ะแม้ไม่ได้มีทักษะการทำอาหารที่โดดเด่นแต่กลับมีความตั้งใจอย่างมากที่จะมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพให้กับลูกสาวของตนเองด้วยความกังวลในเรื่องอาหารการกินนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจึงเริ่มศึกษาและลงมือพัฒนาอาหารสำหรับเด็กอย่างจริงจังจนต่อยอดกลายเป็นแบรนด์นะคะอาหารเสริมสำหรับเด็กค่ะที่ช่วยให้เด็กตั้งแต่ทารกนะคุณฟังนะจนถึงเด็กวัยประถมนะคะในครอบครัวยุคใหม่เนี่ยสามารถเตรียมอาหารได้ง่ายแล้วก็ลดภาระคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูบุตรได้มากขึ้นด้วยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะออกแบบอาหารตามพัฒนาการของเด็กนะคะอันนี้คือจุดเด่นสำคัญของแบรนด์นี้เลยนะคะก็จะมีการนะคะออกแบบตั้งแต่อย่างที่บอกเนาะก็คือช่วงวัยทารกค่ะแล้วก็จะมีช่วงอายุประมาณนะคะ 4-6 เดือนนะคะเริ่มจากอาหารที่บดละเอียดนะคะเช่นข้าวบดกับพวกผักผลไม้บดจากนั้นค่อยพัฒนาไปสู่โจ๊กค่ะสำหรับเด็กอายุ 6-9 เดือนและเมื่อเด็กเติบโตขึ้นในช่วง 9-12 เดือนก็จะมีเมนูโจ๊กที่เพิ่มพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์และอาหารทะเลเข้ามาเพื่อเสริมโภชนาการที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไปค่ะทางแบรนด์ก็ยังพัฒนาเมนูเพิ่มเติมเช่นข้าวพร้อมทานอาหารตุ๋นอาหารเส้นต่างๆเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะการรับประทานอาหารที่ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่แต่ยังคงความเหมาะสมตามวัยนะคะซึ่งแนวคิดนี้ค่ะก็ช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถเลือกอาหารได้ง่าย ายไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับเนื้อสัมผัสเองในช่วงพัฒนาการของลูกและเพื่อรองรับนะคะไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่ค่ะยามี่เป่าๆเนี่ยก็ยังได้เปิดบริการนะคะอาหารเด็กแบบสมัครสมาชิกค่ะซึ่งแบ่งออกเป็นชุดอาหารสำหรับเด็กเล็กและก็เด็กโตผู้ปกครองสามารถเลือกประเภทอาหารที่ต้องการได้อย่างอิสระพร้อมกำหนดรอบการจัดส่งตามความสะดวกของแต่ละครอบครัวซึ่งช่วยลดเวลาในการเตรียมอาหารและทำให้การดูแลลูกเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นดังนั้นค่ะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้นะคะที่ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ทั้งในด้านโภชนาการความสะดวกสบายและก็ความหลากหลายของอาหารตามวัยเด็กก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่จะได้รับความเชื่อมั่นและความมั่นใจจากครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการดูแลลูกน้อยในเรื่องราวของการรับประทานอาหารนั่นเองต่อมาอันดับที่8ค่ะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อภาษาจีนว่าอูตูหนงโจเป่าเป่านะคะเขามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่า Green Box นะคุณผู้ฟังนะเว็บไซต์ของทางแบรนด์ค่ะก็คือ www.greensbox.tw นั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารเสริมแล้วก็อาหารหลักสำหรับเด็กนะคุณผู้ฟังนะตั้งแต่วัยทารกเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าแบรนด์นี้ค่ะเน้นแนวคิดเกษตรปลอดสารพิษนะคะเพื่ออาหารเด็กที่ปลอดภัยและก็น่าเชื่อถือค่ะโดยทางแบรนด์นะคะได้เริ่มต้นทำธุรกิจจากการจัดจำหน่ายผลไม้สดก่อนจากนั้นค่อยๆขยายลายสินค้าไปสู่การจำหน่ายพวกผักสดเนื้อสัตว์และอาหารทะเลจนพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีขนาดใหญ่นะคะในไต้หวันภายใต้แนวคิดเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอาหารที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ต่อมาแบรนด์ก็ได้มีการต่อยอดค่ะนำเอาวัตถุดิบนะคะซึ่งเรียกได้ว่าแบรนด์เนี่ยจำหน่ายอยู่แล้วเนาะไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเด็กค่ะเพื่อจะได้ขยายเข้าไปสู่ตลาดอาหารเด็กในไต้หวันนะคะแล้วก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กค่ะภายใต้ชื่อแบรนด์นะคะก็คืออูตูหนงโจเป่าเป่านั่นเองนะคุณฟังนะโดยอย่างที่บอกค่ะว่าแบรนด์เนี่ยยังคงใช้วัตถุดิบนะคะจากระบบเกษตรที่ตนเองควบคุมได้ก็คือเกษตรปลอดสารพิษแล้วก็เน้นความปลอดภัยเป็นหลักแนวคิดแบรนด์ค่ะก็ยังเน้นในเรื่องราวของการเป็นมิตรทั้งต่อเกษตรกรผู้บริโภคและก็สิ่งแวดล้อมด้วยจุดยืนสำคัญของแบรนด์ก็คือการทำงานร่วมกับเกษตรกรท้องถิ่นตามฤดูกาลโดยยึดหลักนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงโต๊ะอาหารและก็มีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถรู้ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ค่ะแพลตฟอร์มยังมีระบบการแบ่งรายได้ที่เป็นธรรมเพื่อให้เกษตรกรนะคะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมสำหรับการทำอาหารเด็กของแบรนด์นี้นะคะอย่างที่บอกนะเขามีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างเข้มงวดค่ะจากระบบของตนเองนำมาผลิตเป็นอาหารเด็กที่เหมาะสมกับโภชนาการในแต่ละช่วงวัยจุดเด่นก็คือการใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลช่วยให้รสชาติอาหารมีความหลากหลายและสดใหม่อีกทั้งยังเน้นมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดนะคะโดยผ่านการทดสอบจากห้องแลบนะคะชั้นนำของไต้หวันจึงเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณภาพของอาหารโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของอาหารสำเร็จรูปที่เก็บในอุณหภูมิห้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เชื่อถือได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัยนะคะมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพและโภชนาการสำหรับลูกน้อยนั่นเองมาต่อกันที่อันดับ7เลยดีกว่าค่ะกับแบรนด์อาหารสำหรับเด็กนะคะที่ชูแนวคิดเลยล่ะค่ะว่าเป็นอาหารเด็กที่มีนักโภชนาการดูแลอย่างใกล้ชิดกับแบรนด์ที่มีชื่อภาษาจีนว่าเจี๋ยเจี๋ยค่ะคุณผู้ฟังชื่อภาษาอังกฤษของแบรนด์นี้ก็คือ JJ Baby Food นั่นเองนะคะมีเว็บไซต์ด้วยนะก็คือ www.jjbabyfood.com ค่ะแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์อาหารเด็กที่เรียกได้ว่าเก่าแก่แบรนด์นึงของไต้หวันเลยทีเดียวนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2015แล้วคุณผู้ฟังโดยเขานะคะเน้นการทำอาหารเสริมสำหรับทารกค่ะจุดเด่นก็คือจะมีนักโภชนาการนะคะเป็นผู้ควบคุมและดูแลคุณภาพอย่างใกล้ชิดผู้ก่อตั้งนะคะก็เป็นพยาบาลค่ะคุณผู้ฟังเป็นคู่สามีภรรยานะคะร่วมกันสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาโดยใช้ความรู้เชิงวิชาชีพแล้วก็ประสบการณ์การเลี้ยงลูกจริงนะคุณผู้ฟังนะมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ค่ะรูปแบบต่างๆจุดเริ่มต้นของแบรนด์นะคะมาจากการที่คู่สามีภรรยาเนี่ยค่ะพบว่าพ่อแม่ยุคปัจจุบันต้องทำงานไปเลี้ยงลูกไปด้วยค่ะมีข้อจำกัดด้านเวลาอีกทั้งการเลือกอาหารเสริมสำหรับเด็กเนี่ยก็ยังมีตัวเลือกไม่หลากหลายในยุคสมัยนั้นนะคะและการจัดโภชนาการให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากค่ะด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาแบรนด์อาหารเด็กที่ตอบโจทย์ความต้องการของทารกอย่างแท้จริงโดยการออกแบบอาหารค่ะนอกจากจะมีนักโภชนาการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของเจี๋ยเจี๋ยหรือว่าเจเจเบบี้ฟู้ดเนี่ย ก็ยังถูกออกแบบตามระบบพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยด้วยตั้งแต่อาหารบดละเอียดนะคะสำหรับเด็กอายุประมาณ4เดือนไปจนถึงโจ๊กสำหรับเด็กอายุ6ถึง12เดือนและก็ต่อยอดไปสู่เมนูอาหารสำหรับเด็กอายุ12ถึง14เดือนค่ะเช่นพวกข้าวตุ๋นนะคะแล้วก็อาหารประเภทผัดเคี่ยวต้มต่างๆนะคะซึ่งช่วยฝึกพัฒนาการการเคี้ยวและการกินของเด็กอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยแนวทางนี้ค่ะจะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวกับอาหารนะคะได้ตามพัฒนาการของช่วงวัยลดความกังวลของผู้ปกครองในการจัดเมนูที่ต้องให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วยนะคะทำให้แบรนด์นี้ค่ะโดยรวมแล้วนะถือเป็นแบรนด์ที่เน้นความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการเป็นหลักค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะนำเอาการออกแบบอาหารแต่ละช่วงวัยมาผสมด้วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของพ่อแม่ในยุคปัจจุบันค่ะที่ต้องการความสะดวกสบายและก็มั่นใจนะคะว่าลูกน้อยเนี่ยจะได้รับนะคะคุณค่าทางโภชนาการจากอาหารที่รับประทานไปอย่างแท้จริงต่อมาอันดับที่6ค่ะกับแบรนด์อาหารที่มีชื่อว่า QBB นะคะแบรนด์นี้ค่ะไม่มีชื่อภาษาจีนเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษเลยนึกฟังนะตัว Q แล้วก็ BEBE นะคะเว็บไซต์ของเขาก็คือ www.hi-qbb.tw ค่ะเขาบอกว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นอาหารเด็กที่เน้นความเป็นธรรมชาติและก็ยังมี CSR ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย QBB เป็นแบรนด์อาหารเด็กที่ให้ความสำคัญกับการสร้างนิสัยการกินที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นโดยเขาให้คำมั่นสัญญานะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า2ปีจะไม่มีการใช้เครื่องปรุงใดๆโดยเน้นการใช้วัตถุดิบอาหารทะเลค่ะที่มาจากแหล่งปลอดมลพิษและปราศจากสารโลหะหนักตกค้างเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้รสชาติธรรมชาติของอาหารตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการรับประทานซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสินค้าของแบรนด์เนี่ยจะถูกจัดหมวดหมู่ตามอายุอย่างชัดเจนค่ะก็จะมีตั้งแต่พวกข้าวบดโจ๊กแบบน้ำแล้วก็โจ๊กแบบข้นนะคะเด็กอายุเกิน1ปีค่ะจะสามารถรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายได้มากขึ้นก็จะมีพวกข้าวตุ๋นต่างๆเสริมลงไปด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะพอเด็กอายุ2ปีขึ้นไปนะคะก็จะเพิ่มเมนูที่มีการนำเอาผักไปผสมด้วยค่ะเรียกได้ว่ารองรับความต้องการด้านอาหารที่แตกต่างกันของแต่ละครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะ